ลำจักกระเกลือเจ๊กลวยเหลียวจ้าเออราเว้ยนั่นล่ะก็นิ่งเกลือยอกกอบล็อกเกลือยุ่นตกแบบบุญกระเต้าหม้อปกติปวดเสียนกระเต้า

ก็บ่ได้กันได้อะไรก็บ่ได้กันได้ก็มื้อแน่กันนี่ก็มื้อละจิ้มตีกะเล็กก็มื้อละจิ้มตวยก็ลอยมื้อละจิ้มหอยมรามก็มื้อละจิ้มเปรียวมรามไปบ่าติดตามก็สิอาจไปจุ้หลําปุ้ง

ชีก็อารมอดุงหลําเด้อหะหางไอ้ดําจิพาละพุงบ่ลิดําน่ะละกอมตะเตลานอยู่น่ะละกอมตวยมุเตลานหมาก็จักยาบ่ไอ้ลานบุญมุ่นแต่ตุ่มใดก็ดิสิอาดดกนาวยาวยาวลําก้าวตัวบักมันทอละจักละบักดวมก้าวยาวยาวนาดาดวนซุนก็สอกโอ้พุงติเอ๊ะเกรียเวียนไว้ชีนบากะมรักลาวติเอ๊ะพุงดาวกรันงานเก่าเว้ยนิ่งเก่านิ่ง

ดิดอกเจดเลแกดระดิดอกบ้ากูรกายได้พี่นี่ไม่กยอมตอมทอละมอลาเออระเวเอียหนอมอละมอบอบึงกำลังโดงจีรังปีนปลายได้กระตุยปลายจีรังกุ้งโคยเด็ดเออระเวก็ละก่อนตะก็ละจิงบักก็บักจิงตะกะกังบึงกำลังละก็จิงจิมตุยจิมลามลาม

ังบิกมรังเตรมดาเอ๋มเละระเตรียงแปะไปบิมาเปรมายเตรดุบในเตือนนับพอได้กับไปบิมาเปรมีชิมเนียบิเตียบไรตัวดวนนั่นแหละความจ่ายลันอยู่กันตรุตีลากระจายลันเอ๋ลางก็กระจายเนี่ยบุญสร้างกันบุญในเอราเว